0: popping with your man in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: Li Chang Chang. I woo. วันนี้ พี่ ซันนี่ จะ ใส่ ของ แม่ นะ คะ เด็ก โบราณ ค่ะ ต้อง ใส่ ทีละ นิด นะ คะ ทีละ นิด ทีละ นิด เด็ก กัน นะ จ๊ะ แล้ว ก็ ค่อย ๆ ลอง ลง นะ คะ ต้อง ปัง จ๊ะ พี่ ซันนี่ ใส่ เด็ก โบราณ นะ คะ ทรง ผม นี้在你身边老是眼泪陪伴不内满含压变成压变成卡针卡针卡好好耶
3: Next one Please give me cock Cock It's cock It's in English I still remember the first time I went to America I was in the airplane I asked flight attendants that Can I get a cola? And she asked meExcuse me? I keep saying cola, cola, cola. But it was not cola, it was cock. It was cock. Oh,
4: stranger.
5: Very, very sad footages of Flop Tropica War. Giafe City Army arriving in Flop Tropica. Fantasy pilot being possessed. Trisha Paytas recounting her battle. Flop Citizen explaining her traumatic experience.
6: The buses are nasty. The buses are
5: very, very sad footages of Flop Tropica.